judge. And I'll get judge. You said the judge, we said KI, the egg out of your judge. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. And that can be. Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not only the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not only the way. Oh, wait, you did. With that, so good people. มันจะรู้ก็แค่นี้ซีรีส์แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจ้ะที่ทุกข์ก็เกิดมีที่อัฟกานารู้ที่ดูด้วยมันจะเอาหัวเงยเงยสั่นจริงอ่ะแต่ด้วยเป็นแค่อะไรนี่เองที่ดูด้วยกันนารู้ไม่ก็มันมาด้วยนารู้แต่ด้วยหรือนารู้แต่ไม่รู้นารู้แต่โดนมาตัวเอง เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นจริงจังสมที่ได้ไหมสมที่ตรงไหนสมที่ต้องการจังตอนนี้มีอะไรกันไหมงอรีเตรียมไม่เตรียมพักไปมุ่งจังมารู้ว่าจะเอชดีเช่นทำไมมารู้ชื่อเสียงจุดสัตว์ตรงไหนจังมารู้อันนั้นได้ก็ได้จัง Mano, que no vamos a ver. Es chévere, ¿no?

0: catcher. And now, catcher, use the digital, be so KI, the egg out reader. I don't let these up, people. Didn't tell me, so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not all be the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and lambay. Machine and again, I lay. A dead rib, big hair. Not all be the way. Away, you did. We die so good people. Now, jewelry will tell me. Serious. Diverse in manager. Did you gagwe, PDF car? Not all be the way. เดี๋ยวผมก็ยังไม่สนใจเนี่ยอัตตะเปรียบเปรียบกันเนี่ยมีเรื่องพี่ดูเรื่องงานรูปมีกลมมันมาเลยงานรูปแบบด้วยหรืองานรูปแบบมีหรืองานรูปแบบโดนมาตัวเองเป็นโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะทีนี้มีเรื่องอะไรกันครับ
1: เราเลยเตรียมให้เตรียมแพทย์ไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็คทำไมเราเชื่อใจจุดสุดต้นนะจ้ะเราเอามันได้ก็ได้จ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอก